สบายดีสบายดีสบายดี Good morning Good morning Good morning พ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านกำลังขับรถขับลางทั่วโลกขอบใจลูกบินเดียบนอันแช่ให้รายการมื้อนี้ขน้อยเออสบายดีสบายดีอยู่ดีมีแห่งทุกฐานทุกฐานมื้อนี้ว้าววันที่20เดือน September วันที่20วันที่9เดือนขน้อยเดือน9 sorry about that ที่20เดือน9ปี2026ที่ว่าวิทยุภาคภาษาลาวเฮามาออกอากาศสดเริ่มแต่ 10:51 น.ตอน20เด้อของทุกๆวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันเดียววันอาทิตย์อะจะว่าขน้อยก็ดีใจที่ได้มาที่มาอันเป็นอย่างคนมาได้มาสวยพ่อแม่พี่น้อง30กว่าปีเลยเด้อขน้อย30กว่าปีแล้วว้าวบ่ได้เงินได้คำได้มาล่าอันนี้สิบอกความจริงกันเนาะมาล่า You know babe I'm here you know that volunteer is not no charge I would say thatBut it's okay ความภูมิใจของเฮาเนาะคนเฮาจะบ่ได้สวยแต่สวยสังคมแล้วก็สวยภาษาเฮาแน่อย่างน้อยในเขตทอรอนโตเฮามีก็หลายอยู่แต่ว่ามีสเตชั่นเนาะเมืองออนเทเรียของเฮามีสเตชั่นอยู่จังซี่ sorry เด้อขอหน่อยเด้อต้องจังหน่อยกินน้ำสิกินน้ำใส่กับเฮามาเฮาก็ภูมิใจแบบว่าดีใจนะขอหน่อยดีใจแต่หลายบ่อนเพิ่นก็มีแต่ว่าอันนี้สำหรับเขตทอรอนโตเฮาเนาะเฮาสิว่าเลยกะว้าว over 30 years can't believe that 30กว่าปี30กว่าปีมาติดตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าบ่ได้อันนั้นก็บ่เป็นหยังความภูมิใจที่ว่าเฮาเป็นคนลาวเนาะเฮาก็อยากสวยคนลาวบ่แม่นสวยคนลาวขอหน่อยอําเป็นว่าภาษาเฮาให้อย่างน้อยบางคนก็ไปน้ําลดน้ําล่างในระยะนี้เพิ่นฟังได้สบายสบายฮอดบัฟฟาโลคนได้ขอหน่อยได้ก็ฟอร์สเนาะอันนั้นเพิ่นก็ฟังได้คือกันแปลว่าเป็นคลื่นสั่นแต่เดี๋ยวนี้บ่เป็นหยัง Facebook สบายสบายคนเนาะบ่ได้ฮ้อนบ่ได้หนาวฟังได้สบายสบายก็ดีใจแต่ว่าสิเว้าเด้อมื้อนี้มื้อสุดท้ายเด้อขอหน่อยเด้อทางสถานีสิมาออกอากาศสดอาจจะเป็นเทปเป็นหยังเนาะเปิดเทปแล้วว่าน้องขน้อยก็ซื้อสิบ่ตามเบิ่งนี่สิบ่มีเวลาหลายนึงมาเพิ่นบ่มีสำนานเรื่องเป็นเทคนิเชียนอีหยังเถื่อแต่ว่าเพิ่นสิมาเฮียนก็เลยก็ยากอยู่ขะยากอยู่ขะหน่อยการไปกันมาบ่แม่นของง่าย so the ที่นี่มื้อนี้เป็นมื้อนี้มันมื้อสุดท้ายเด้อขะหน่อยสิอยู่นี่สิมาขะหน่อยต้องมา I think let's see เดือน November วันที่13กลับคืนพอกลับคืนมาเดือน November วันที่9ที่9 yes so gonna be here จังหน่อยขะหน่อยสิเช็ค what is that what the date forWhat is the date for the... Oh, come on, this one. What is it here? The date for November. ไปโดนเทนขน่อยเด้อ Wow. No, วันที่สิบห้า Sorry about that. No. November วันที่สิบห้าเด้อมานี่เด้อพบกันตอนนั้นขอโทษเด้อขน่อยเด้อแล้วขน่อยจังสิอ่านจังสิอ่านที่พ่อแม่พี่น้องเข้ามาแต่ว่าเรื่องนี้ก่อนวันที่15จังมาแต่ครามาแท้วันที่9วันที่9มันถึงวันจันทร์เนาะแต่ว่าอาทิตย์มันถึงวันที่15โอ้ยสิเหงานอนมาพอแห้งแล้วเหงานอนจังสิว่าจังใดก็บ่เป็นหยังเด้อขน้อยนี่ธรรมดาคนมันไปพุ่นมันอากาศนิดนึงขน้อยซะบ่ได้ว่า what about not 24 hours to 15 hours different right or whatever it isเพราะว่ากันเป็น24แล้วไปพ่นกลางคืนมาพี่กลางเว้นโอ้ยบัดสิมาขนโอ้ยบัดสิมาน้าน้ำลูกเต้าน้ำครอบครัวนอนน้อยย่างอยู่ในเฮือนขึ้นลงขึ้นลงโอ้ยจะเป็นทรมานคัดสิว่าแล้วอ่ะเกือบเป็นเดือนจังได้ขนอนเวลายากนะเวลาเกือบเป็นเดือนจังเสียมจังสิกลับคืนเวลาเฮาคืนมาไปก็คือกันโอ้ยทำไมเนาะI don't know but no choice no khnoi no no choice okay I don't know khnoi ขอโทษเดี๋ยวลังเถียวอัน Wi-Fi I don't know it's just so annoying แท้ I don't know what to do so อย่าลืมขน้อยเอ้ยสิอ่านกับบ่ได้อ่านพ่อแม่พี่น้องกับบ่ได้ได้นี่นะโทษเด้อขน้อยอ่านกับบ่ได้เพราะว่า Wi-Fi ขน้อยบ่ฮู้ว่าเป็นหยัง Wi-Fi ลังเถียวเพิ่นได้เพิ่นบ่ได้โทษเด้อขน้อยโทษเบิ่งเด้ออ่านก็เด้อบ่นี่อ่านพี่อ่านน้องสบายดีลูกบินเดี่ยวขอบใจเด้อลูกโดขอบใจหลายๆเด้อลูกโดขอบใจอยู่ดีมีแห้งเด้อลูกเด้ออยู่ดีมีแห้งโอ้ you know yes I'm going to try my best
Oh, sabai di pan lucky. I have no time the. So ti muni min mu mu chu thai to you station how po wa si pai mu ư ni kan yu nyon le khi nyon le pai yu nyon. All of you, sabai di sis. I'm good. How are you? Good. Yes. So this is my last day. Okay, sis. I'm going to be you know, back home how. So tomorrow my departure day. So okay, there. So you're not gonna see me. Well, when you're gonna see me, picture or somewhere, I might be. I'll out. You ban have for let no muan muan. ขอบใจ นาง แพง ขอบใจ นาง แหม่ม ขอไป นะ หล่า เด้อ Are you okay, sis? You okay now, right? น้อง สาว ขนอด ไป ตาก ล่ม ตาก แดด บ่ ได้ นั่น ขนอด หลาย คน เด้อ บ่ อยาก สบาย บ่ แม่น อัน บ่ แม่น แต่ อัน นั้น ได้ ขอบใจ นาง แพง ขอบใจ ทุก อย่าง ขอบใจ น้ำ จิต น้ำ ใจ เจ้า คือ กัน นาง เด้อ ขอบใจ yes okay ขอบใจ นาง ขอบใจ หลาย so ไปเที่ยวก่อน เป้าแทนเขาหน่อย เป้าสีน้ำตาลก่อน สีน้ำตาล งามได้สีน้ำตาล บ้านเวลาเขามา งามๆ กันสิว่า yes very beautiful skin I'm gonna tell you that I love that I love the tan บ้านเขา งาม เป็นสีงาม อองตองอองตอง yes thank you sis thank you yeah thank you so much ไปในยังสิไป Vancouver they says ไป Vancouver the connecting ไปพุ่น ไปอันประเทศไทยแล้วจังไปบ้านเฮา wow going to be so long flight can you believe that แต่ Vancouver ไปเฮาอัน Bangkok นะ เกือบ 16 ชั่วโมง อ้าย เสร็จจังได๋ แอ้ว ก็สิ หัก หลัง ก็สิ ปวด ไป ก็ยัง บ่ จัก เลย เด้อ นี่ นะ กิน แล้ว นอน นอน แล้ว กิน ก็ยัง บ่ นั่น นั่ง หลาย นั่ง ก็สิ นั่ง จังได๋ นั่ง ก็ หมด นั่ง และ นอน ก็ หมด นอน เลย เนาะ no choices you know อย่าง น้อย ถ้า ไป นี่ ไป หา Vancouver at least less than 6 hours right ก็ยัง ไคล แต่ ว่า different เด้อ ไปหาแวงคูเวอร์บ่มีเมลส์ there no meals so we have to ซื้ออาหารไปกิน อยู่หันน้ำ เพิ่นสิให้ อยู่ แต่บ่มีอาหาร wow they cut off a lot these days so no choice hey bro yes thank you your song gonna be the third one over ตัวที่สาม the brother ตัวที่สาม right now จังอันเพลงเฮาลาวเฮาก่อน พวก AI จะเป็นที่สาม ที่สามที่สี่เด้อ the brother thank you so much thank you yeah my last day today bro my last day so okay วันเป็นยัง I might be post some picture or I don't know about video but we'll see okay ขนอดข่าวรายการซะเนาะล้มผีล้มหนองหลายแล้ว okay อย่าลืมเด้อขนอดเด้อ so September 22 เหม็นเฮาเปลี่ยน season เปลี่ยนฤดูเป็น fall แล้วบัดนี้ ใบไม้กับกำลังเหลืองเขา หน่อยสิบ่ได้ picture งามแหละเพราะว่านั่นเพิ่นสิเปลี่ยนนั่นเพิ่นสิเปลี่ยนแม่น September วันที่ 22 อาจจะเป็นวันคานเพราะว่า 21 เขาหน่อยไปเป็นวันจันทร์ so วันคานเป็น fall เลยเดินใบไม้โตกมันหนาวแล้วมันนี่หนาวแหละมื้อนี้ก็ยังห่มอันนี้อยากหนาวอยากเย็นจักหน่อยแหละได้อยู่พี่เด้อ คืนมานี่เรื่องเถือนอยู่ผู้เดียวมันก็จะฮ้อนอยู่ได้เขาหน่อย so okay เนาะเขาหน่อยสิอ่าน so today is gonna be let's see is that this one not this one right gonna be ทางบัดลาวอันเขาน่ะก็บ่ได้ไปห่วมเพิ่นบัดลาวอันบัดลาวชอนโจเพิ่นจะมีเพิ่นมีอันเฮ็ดตักบาทเขาน่ะทำบุญเขาน่ะก็เลยบอกประธานว่าบ่ฮอดเด้อเพราะว่าเฮามันอันนั้นเนาะ let's see where's that bro I have too many phones so gotta be on this one then let's see so ลังเถือเขาน่ะ oh my goodness what happened here ขน้อยอย่าลืมเนาะทางวัดลาวชนทุกของพวกเฮาเพิ่นจะมีการอันใดเด้อขน้อยเด้ออ่าวิการทําบุญขอเชิญชวนผู้ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาบุญผ่าป่าสามัคคีขน้อยเด้อวุฒิธรรมพุ่งขาทั้งหลายมีภายในมีประสงค์เป็นเข้ากับภายนอกมีคณะกรรมการอุปถัมภ์วัด ร่วมทั้งคณะกรรมการอุปถัมภ์วัดขน้อยเนาะแล้วก็อันเพื่อผู้ทรงคุณวิถีที่ปรึกษาคณะผู้นำพาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาขอเจริญพรเชื่อเชิญฐานพุทธบริษัทผู้ใจบุญและก็เลื่อมใสในพุทธศาสนาทุกๆฐานร่วมเป็นเจ้าภาพและเจ้าศรัทธากองผ่าป่าสามัคคีเพื่อทอดถวายให้แก่วัดลาวชนโชค
พื่อถอนโฮมมูลศรัทธาและการจตุปัจจัยนครน้อยเพื่อใช้ในการปุราณการปฏิสังขรณ์อาศอมแป้งลังคาวัดของเฮานครน้อยนอกของของเฮาและห้องน้ําที่กําลังอันเพและสุดโทมตามกันตามการเวลาเนาะของมื้อนี้เด้อขนอยเนาะหมู่บ้านนี่เพิ่นอันนั้นแหละ Today is a Sunday วันที่20เซินๆขนอยอยู่ที่อัน School Gym 30 Gosford เด้อขนอยเด้อฮู้ดีทุกๆท่านไปเด้อขนอยเด้อเพิ่นเตรียมแล้วในระยะนั้นพระอาจารย์สมพรจันทวงศ์เจ้าอธิการวัดเนาะและก็ฐานพงษ์ศักดากองวงไสประธานคณะผู้อุปถัมภ์วัดของเฮาและก็ฐานบุญรอดธรรมวงศ์ผู้นำพาอันคณะเจ้าภาพเชิญเด้อขน้อยขน้อยบ่ฮอดบอกเพิ่นเลยว่าขน้อยบ่ได้ฮอดมันคือว่าเฮาเลยเนาะอันเมื่อกันยังเตรียมขน้อยมือมาเฮาก็ยันลงอย่าลืมอย่าลงอย่าลืมจนน้อยลืมนั่นลืมนี่ก็บ่เว้าได้อันนี้ก็ดีเพราะว่าเฮาไปก็อยากเตรียมตัวเองให้อยู่แบบว่าให้อันนั้นนะsorry เด้อขน้อยเด้อหาจิตใจเตรียมใสแต่บ่ฮู้ว่าเป็นหยังคันซี่อันเว้าเลยกระสันกระสิเมื่อบ้านขน้อย I don't feel good I don't know somehow the way บ่ฮู้ว่าเป็นหยังว่ามันใจขึ้นใจลงบ่จักลังเถือกับนอนกับบ่หลับลังเถือกับหันใจกับบ่ได้ไปสงสารบ่ฮู้ว่าได้นี่แหละเด้อเซินเนาะโอเค let's see ก่อนไปเซินๆเด้อขน้อยเด้อไปห่วมไปนั่นเฮาSee, that's what happened when I do it alone. It's not easy. เด้อขน้อยเด้อลังเถื่อ Wi-Fi คนอด Wi-Fi เพิ่นก็ได้นั่นน่ะเนาะ when says when I know here oh no that I'm back here though but นั่นแหละมาแล้วมาแล้วoh the loud new year เพิ่นสิ gonna be so hot then why you wanna do though gonna be so hot thereSuper hot, super hot. Yes. Okay. Oh, okay, sis. Let's see. April, May. Oh, ไปปลูกเฮือนอยู่พูนบ่ sis. Wow, I saw that though. I saw you when you posted. That's nice. So next time we're gonna go visit each other there. อยู่พูนไปขึ้นเฮือนใหม่นำกัน Where is it? That one. I'm looking for...because I มีอันนั้นเฮาเพิ่นอันนั้นโอเคบ่เป็นหยังขน้อยอ่านตัวนึงบ่แล้วขน้อยจังสิอ่านให้เพิ่นตัวนึงเนาะอ่านให้เพิ่นตัวนึงซั่วขน้อยอย่าลืมโนทางวัดลาวิรณรามเพิ่นจะมีการตักบาตรห่อข้าวสลากเด้อขน้อยเด้อแม่วันที่27เดือน September พ.ศ. 2569ขน้อยงานอุทิศส่วนบุญกุศลอุทิศแบบเฉพาะเจาะจงโดยมีการเขียนสื่อโอ้เพิ่นบอกว่าเนาะโอ้อันนี้ขน้อยตามผิดของประเพณีเฮาก็แม่นเนาะผู้ลงรับไว้ในจี้เด้อขน้อยเด้อเพื่อให้พระสงฆ์อุทิศไปให้ว้าวขน้อยคันนี้เด้อเพิ่นว่าบุญเขาอุ้ยขน้อยก็สิได้ไปตักบาตรอยู่บ้านเฮาเด้อบุญห่อเขาอันห่อเขาสลากบุญห่อเขาสลากขน้อยสิได้ไปตักบาตรอยู่บ้านเฮานี่ได้นึงเพิ่นบอกให้เขียนสื่อเด้อขน้อยใส่เด้อเพิ่นสิอุทิศบุญกุศลไปหาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วขน้อยก็ขอเจริญพรมายังออกต้นญาติโยมทั้งหลายเชิญทานเข้าห่วมทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสบุญห่อเขาสลากเพื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและสรรพสัตว์ทั้งปวงพร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวรเด้อขน้อยเด้อเหมือนดังที่สาวผุดเฮาเคยปฏิบัติและสืบทอดกันมาแต่บรรณาการขน้อยเด้ออันนี้ทั้งวัดลาวิรวันเฮาเด้อขน้อยทุกๆฐานฮู้ดีอยู่ใส่ก็ดีเนาะ17969Airport Road Caledon East ทุกฐานฮู้ดีขน้อยเด้อเซินๆไปแต่ๆเซินไปและก็ขน้อยสิอ่านเฉพาะของเพิ่นซะเนาะเพราะว่าขน้อยบ่ได้อ่านทิศนะอันนี้ So this is let's see ขน้อยลอยกระทงบุญอีหยังขน้อย let's see ว่าได้เชิญร่วมงานประเพณีประจำปีของอันเพิ่นเนาะปี2026แม่นเพิ่นจะถืออันนี้บุญหยังขน้อยนี่เบิ่งดูและสิลอยกระทงแอตเตอร์อยู่ในห้องน้ําไล่เฮือไฟที่สระน้ําบุญตักบาตรและสิลอยกระทงขน้อย
พุ่นว่าลอยกระทงก่อนวันเสาร์วันที่24เดี๋ยวขน้อยเดือน10เวลา 6:18 นสูตรปริมงคลและก็ลอยกระทงซาเทเดย์เดี๋ยวขน้อยเด้อทุกท่านฮู้ดีไปเปิดไปจังหน่อยเฮ็ดอันลอยอันกัดลอยกระทงหั่นแหละเนาะภาษาลาวทางวัดมีกระทงให้บูชาเด้อขน้อยเด้อ The Temple Provides a service of the sell to sell the กระทงสะเดาะเคาะลอยกระทงลอยถูกบัดขน้อยลอยถูกโศกโลกภัยขน้อยก็ได้ A bad luck and good rid of the sadness and gain good health. Why not? ขอซื้อขน้อยห่วมทำบุญบุญออกพรรษาบุญออกพรรษาขน้อยบุญออกพรรษาขน้อยบุญออกพรรษาตักบาท The end of the Lent มันเป็นอวทิตวันที่สหาเด้อขน้อยเด้อนั่งสมาธิไหว้พระหับศีลใส่บาตรถวายสังฆทานฟังธรรมเทศนาเด้อออกโทเบอร์วันที่25แม่นตักบาตร24แม่นลอยกระทงทางวัดลาวิรัตนารามของเฮาเซินๆทุกท่านเด้อเนาะขน้อยบ่ได้ไปลอยกระทงน้ําเพิ่นเลยเนาะ usually ขน้อยไปวันเสาร์โอเคอยู่วันอาทิตย์ว้าว and I have a hard time แล้วอันนี้ขน้อยสิพิเศษเดินในทางอันทางสมาคมจีนของเฮาเพิ่นจะมีการเฮ็ด 33rd anniversary ก็น่อเชิญทุกท่าน I know I'm not going to be there you are you to be the whole MC ให้เพิ่นแล้วก็ไปเต้นไปฟ้อนว้าวขน้อยเชิญร่วมงานครบรอบ33ปีสมาคมลาวจีนออนเทเรียเดอะคอนเซิร์นทุกฐานไปห่วมเด้อขน้อยเด้อเขาห่วมงานฉลองครบรอบ33ปีงานจะได้จัดขึ้นในวันที่10เดือน10ออกโทเบอร์ปี2026เริ่มแต่เวลา 6:00 ตอนแรง PM จนถึง 12:00 AM เด้อขน้อยสถานที่ดู NKS Banquet Hall Chinese Restaurant 8360 Kennedy Road Unit BO6 ทุกฐานหูดีอยู่ที่มากคำหวังว่าทานพร้อมด้วยขณะคงจะสละเวลาเข้าห่วมงานน้ำพวกข้าพระเจ้าในครั้งนี้ด้วยและขอขอบใจหลวงนาทุกฐานประธานสมาคมจีนลาวพองแชน416 417 1234ว้าวอปอนี่เพกโทรศัพท์นี่สบายสบายเศร้าอิง416 930 6188ฐานชมพูเรืองทอง416 737 2911หักแพงและนับถือว้าวขน้อยสวิลี่ I miss gonna miss that I like that though แม่มบ่ไปบ่นางบ่แม่มบ่ได้ไปบ่ Let's see have to read that too though let's see because I where's that? Because I have to read that for bro. You tea kitchen or Waterloo. เพิ่นจะมีงานอันนั้นขนาดกระจดกับภาษา usually ฮะขนาดบริพรินออกเนาะมันอยู่ในโฟน so let me see it's up here somewhere oh here yes yes อย่าลืมนะขน้อยเด้อสิบอกเพิ่นก่อนเด้อบ่สิว่าอันนั้นเลยเด้อบ่สิLet's see. It's about his name though. ขนาดเบิ่งอันเพิ่นเจ้าของเพิ่นอันนี้นะก่อนเด้อก็อยากส่งให้เพิ่น Yes, this he sent it to me. Where is it? ท่านผู้ใดมีเวลาก็ไปเด้อขออาจารย์คันอาจารย์คันพอดีเด้อขอหน่อยเด้อโอเคขอหน่อยเด้ออาจารย์คันพอดีเด้อHey bro, I'm announcing right now, okay? ขนอดอาจารย์คันพอดีเด้อเชิญๆทุกสุขสันต์ขนอดไปห่วมเพิ่นจะเฮ็ดงานเฮ็ดงานหารายได้กับแม่นเนาะ Saturday October วันที่17ปี2026เชิญๆทุกๆท่านเด้อขนอดไปห่วมแท้ๆเนาะและสิขนอดก็จะอ่านตัวนี้เพิ่นว่าตัวนี้อย่าเล็งวันที่โอเคเขาหน่อยว่าวเลยก็ว่าวอีกเนาะวันที่17ออกโทเบอร์บัดแล้วเขาหน่อยจังสิอ่านที่อยู่อ่านตัวนี้ซะก่อนมันจังคักอย่าลังเลที่จะเห็นให้ความดีเด้อเขาหน่อยเด้อมาร่วมสนับสนุนงาน Punching Through Poverties เขาหน่อยเพิ่นจะหารายได้ให้อันลูกเด็กน้อยผู้สวยเลือดผู้สวยเลือเด็กกำพร้าและเด็กที่ขาดโอกาสให้พวกเขาก้าวหน้าก้าวพ้นจากความถูกความยากและมี
ความหวังในชีวิตแม่นแท้เด้อขน่อยนี่เด้อเฮียเพิ่นสิเฮ็ดได้งานเพิ่นแม่นตรงนั้นเพื่อว่าความหวังของเพิ่นอยากสวยคนกำพร้าลูกกำพร้าอะไรลูกบ่อันที่ว่าบ่มีที่ว่าสวยเหลือตัวเองได้เนาะเพิ่นก็จะมีเพิ่นจะมีอันน่ะขน่อยมีมินเนียบติดจำใจอันนี้ว้าวไอไลต์ตัดไอไลต์ตัดโปรเจกต์อะลอตโตเยสโซกันในบีเลตซีมวยไทยเดี๋ยวขน่อยมวยไทยมวยลาวคิกบ็อกซิ่งยาอันซาเทเดย์ออกโทเบอร์17 2026ยูซีเซนต์ปีเตอร์สAdventLegal โอ้ my god Lutheran Church โอ้อยู่ในโบสถ์เดี๋ยวขน่อยอย่างนี้เนาะแต่สองโมงอันนี้เดี๋ยวดอพนอันนั้นเนาะสองโมงอันนั้นโอเคอยู่ว่าสั่งสักหน่อย810 King Street East Cambridge ขอเซิร์นด้วยขน่อยพนจะเริ่มสตาร์ทพนเริ่มสามโมงอย่าลืมด้วยขน่อยเด้ออยู่ในอันพน$30นึงก็บริ$30ให้ไปอันไปซัพพอร์ตพนแล้วก็มีแต่ว่ามีอาหารหวานข้าวแล้วก็มีแต่ว่าบอกว่าเพิ่นศาสนาเพิ่นอาจจะบ่มีเหล้ายากินหรือตามที่ว่านั่นเขาหน่อยเอ้ยเหล้ายาหั่นเพิ่นจะบ่มีเพิ่นจะมีแต่ว่าอันไปซัพพอร์ตซื้อปี้แล้วไปกินข้าวไปเบิ่งโชว์มวยแล้วคนมวยลาวมวยไทยจังนั้นน่ะเนาะแล้วก็ผู้ใดแต่ว่าต้องการติดต่อเขาหน่อยติดต่อเด้อหาติดต่ออันอาจารย์คันพารี519 584 5426 yes okay bro okay the, I think I finished for you now okay bro yes St. Peter's Evangelical that's right bro Lutheran Church at the neighborhood ขน่อย sorry though bro I don't think I can say this word though 810 King Street East Cambridge okay เด้อขน่อยเด้อ thank you the bro you're so generous you are the best for the community okay เพิ่นฟังเพราะว่าส่งให้เพิ่นตามอันนี้โอเคเด้อขน่อยเด้อผู้ใดก็ได้เซิร์นไปแท้ๆแต่ขนาดบริอยู่คันอยู่ขนาดกับสิทธิ์ไปสงสัยเพิ่นมีแต่กลางเว้นนอดกลางคืนเพราะว่าเพิ่นบ่มีเบิ่งตามในบริมีอันต้องต่อต้องตีมีแต่โชว์มวยซื่อๆบ็อกซิ่งมวยไทยอันมวยลาว yes poverty อย่าเพิ่นให้คนที่ว่าบ่มีอันปันใดหนะขนาดบ่มีอันว่าจังใดบ่มีลูกกำพร้าบ่มีพ่อมีแม่โหสำบลุงเฮาจังซั่นหรือว่าย่ากำพร้าหรือว่าอาจจะแม่นมีเสียองค์ขาเล็กๆน้อยๆอันนี้น้ำใจเพิ่นน้ำใจเพิ่นดีอีหลีขน้อย yes so yes ขอโทษเด้อขน้อยอ่านบ่ได้อันนี้เบิ่งก่อนเด้อไปก่อนเด้อเพิ่นส่งมาหายสิเปิดเพลงก่อนเด้อเพลงรูปบินเดี่ยวได้นี่นะ then I'm gonna come back with the ผู้เดียวก็อ่านยากว้าว a lot of นั่นมันมอน goodnessฝนตกลินโอ้ยอยู่ชายแดนแม่นดูบ้านป่าเฮืองเมืองสิบเป่าเมืองยังหลวนโอ้ยอีแม่แห่งบุญจักเมืองซบเบาแขวงหัวพันขอบใจเด้อลูกอยู่พี่กับวัดสิตกอยู่กับอีหยังบ่โอเคขนาดเล่นเพลงลูกบินเดียวไม่ยังลูกเพลงบินเดียวอีหยังนี่นะเบิ่งดูนี่เบิ่งเพลงยังนี่น่ะโอ้ยน้อยแยะนะฮะตุบดาวน์โหลดนี่ลูกโอ้ยหักแต่บ่หักแต่บ่จริงใจหักแต่บ่จริงใจน้อยเป็นผู้ห้องบ่น้อยบ่ลูกบ่โอเคเด้อขน่อย Had to write it down ก่อนโอ้ยมื้อนี้ว่าขน่อยว่าสิอ่านเล็กๆน้อยก็หลายโพดกดจดขอโทษเด้อกดจดก่อนเพิ่นบ่ได้เพราะว่าเฮาต้องรายงานให้เพิ่นดิว้าว my goodness there was a station I delayed

0: This is AM 1430 CHKT, Fairchild Radio, Toronto.
1: โอ้ขนอยเพลงม้วนม้วนเดอเพลงแท้ออริจินัลออริจินัลแต่แท้ม้วนม้วนขนอยเอาไปมานั่นขนอยเอ๋ยอยู่ลังเถือกระว่าวซื่อๆแล้วโคโชดเดินลังเถือกขนอยม่วนหลายมันเต้นมันม่วนไปนะ I can't stop myself ตรงส่วนนะเด้อโอเค so เอามาฟังเพลงสหายขนอยก่อนเด้อเสียก่อนเพลงตัวนี้นะ
2: เพลงผลม่วนม่วนได้เป็นยังเพลงอียังหันโบร
1: ฮะโอเค let's see เพราะว่าอยากให้เพลงฟังเพลงม่วนหลายจักหน่อยเนี่ยขนอยก็let's see 28เสียงแคนยังพ้นห้องม้วนม้วนได้นี่ my friend นี่ let's see come on where are you now บึง William เอ้ย you have to listen to your song เดี๋ยว where are you I'm gonna turn playing now ขน้อยเปิดเพลงเลยเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนเพราะว่าจะกินน้ำก่อนเพื่อนเชียร์

คนนั้นมวนหน่อยมวนหลายโอ้ยอดีตในครูได้นี่นะอดีตในครูเพิ่นห้องเพลงเสียงเคนมวนหลายมวนหลายเสียงที่ดีเนาะโปรเนาะอยู่ It's a U O A I but really the เสียงเพิ่นก็ดีขน้อยกีตาร์มันขน้อยไปโดไปปีกอยู่เฮือนเพิ่นเด้อกีตาร์ที่ขน้อยลิ่นนะBro, $10,000. Can you believe that? $10,000. My goodness. คนเฮาคันมักอยู่นี่ตะลางเพิ่นอยู่เบสเมนต์เพิ่นขน้อยมิวสิคอันนั้นอินสตรูเมนต์อีหยังหมดเลยเต็มเลยแนวมักเนาะกับบ่ติเพิ่นใดของไผของมันผู้ใดมักจะได้เอาโหลด Enjoy เด้อขน้อย Life is too short เนาะ Don't have much time. So, โอเคเด้อขน้อยสิอ่านอันนี้เด้อเพิ่นว่าอันนี้เนาะโอเคอันดีๆได้เดี๋ยวนี้เพิ่นโอเคโบร thank you the bro I didn't have time to อันนั้นบ่ได้อ่านโอเค no problem bro yeah thank you so much you too เด้อ keep doing that next time ขน้อยสิไปให้เพิ่นเฮียนอันนั้นดีดกีตาร์เพิ่นจักเปิดเสียงแต่เฮาบ่มีเวลามื้อนั้นเนาะโบรเนาะ so next time I'm going to go thereดินให้มีเสียงนี่เหมือนนวลหลายขน้อยนี่ได้อันนั้นชื่อว่าอัน10อย่างสัญญาณเตือนมะไคลังอักเสบมะไคลังไมคลังไคลังอักเสบไคลังสุดโทรม1เหี่ยวบ่ออกดีเหี่ยวน้อยผิดปกติเห็นมั้ยแย่มะไคลังบ่ดีเจือเด้อและก็คันตามห่างกายผิดปกติขาบวมตาโตบวมอย่าลืมเด้อขน้อยเด้อขาบวมตาบวมขาบวมตาบวมเลือดจางโตสีเหลืองโอ้ยอันนี้เด้อขน้อยดีๆเด้อหนึ่งแล้วก็มีจ้ำมีจุดในห่างกายเลือดแหลนบอดี้โตหมักซ้ำโอเคหมักซ้ำๆง่ายสันดอกเหี่ยวเป็นทองกินเม้นหลายขอโทษเด้อคะแนนบอดี้ขน้อยอ่านมาแชร์กันแล้วก็โตบวมผิวบวมอ่อนเพลียจากโปรตีนจากโปรตีนหัวไม่ยั้งขน้อยขน้อยบ่เข้าใจตัวนี้เนาะอันนี้เพิ่นเขียนขน้อยก็ว่าออกมาเนาะจากโปรจากโปรตีนยูโนไวดิสอิสซัมซัมเพิ่นเขียน sorry ขน้อยคันเพิ่นเขียนอังกฤษนะขน้อยก็อ่านเป็นภาษาละขนกับอ่านบ่เป็นปานใดเนาะผิวซ้ําอ่อนเพลียบ่มีแห้งเด้ออันนี้มะไคลังเสียเด้อมะไคลังเด้อขน้อยเด้ออย่าลืมอ่านอีก1 2เทื่อเด้อมะไคลังอักเสบมะไคลังสุดโทรมเด้อเหี่ยวบ่ออกดีเหี่ยวน้อยผิดปกตินะตามห่างกายเฮานี่ผิดปกติอีกคันตามห่างกาย sorry คันตามห่างกายผิดปกติขาบวมโตบวมเลือดจางโตสีเหลืองมีจ้ำมีจุดในห่างกายแล้วก็เลือดแหลนบอดี้โตและหมักซ้ำง่ายเด้อขน้อยเด้อติดเฮ็ดหยังก็ซ้ำโลดจังซั่นเหี่ยวเป็นฟองแล้วก็กินเม้นหลายโตบวมผิวบวมอ่อนเพลียจากโปรตีนหัว I'm not sure ขน้อยตัวนี้เด้อ sorry about that เด้อผิวดำอ่อนเพลียบ่มีแห้งThat's it, and you know, the kidney infection, Kanoi. Make sure that. Yes. Oh my goodness. Nobody, I'm not alone. When you're alone, make sure that you control your thoughts. So, ระวังเด้อขืดไปโลโลเล่เล่ได้อยู่ผู้เดียวเด้อเวลาอยู่กับหมู่ก็คู่ make sure that, you know, เวลาจะว่าอย่างให้มันจบมันงาม When you with people, make sure that you know when to. Sometimes the wording can hurt somebody else. I'm not going to say much. That when you are angry, control your temper. Make sure you control your temper. ขนาดบ่เคย angry จักเถือ right? I'm never angry. I'm just kidding. เด็กขนาดเด้ Okay, when you are in group, control your behavior. See.เวลาเฮาอยู่กับหมู่เต็มหลายๆคนระวังหากการประพฤติแต่ขน้อยการประพฤติ Yes that's how they are Oh when you're in trouble control your emotions เวลาเฮามีปัญหาเนาะจังซั่นนะอย่าลืมบ่ให้อันนั้นหลายบ่ให้อันลังเถื่อเฮาห้องเฮาหายฮุกเอาอังหั่นนะก็ให้ระวังเนาะ
Yes, what is it in with life that's blessing you? Control your ego. Okay. ก็สูอันนั้นละพลึกเพลอหลายเนาะลังเถืออันมียังคนมีวาสนาดีอย่างนั้นนะ just stay calm โอเคลังเถือจะสิบได้เห็นอีกต่อไปได้คนวาสินะกะลายอยู่ได้เอามาอ่านสู่กันฟัง yep what is that here okay let's see to be มัมเนาะขน่อย5 years นะนะว่าเรื่องคนมักแม่ you know when you love your mom when you young that's how the ages change the age is changing ขน่อยเบิ่งเด้อ5 years old ฮะ I mom I love you 12ปี12 years old mom I can't stand you 16 years old mother is really annoying ไปว่า16 ปีนี่แม่บ่ดีแล้วเหตุยังกับพีดเพิ่นเจ้านี่เหตุให้คอยอันนั้นเถะบ่มวนบ่ยังอันน้อยเจ้ามียังหมอเอมียังพิษสังและภาษาลาวเนาะ18 ปี I'm leaving the house 18 years old I'm leaving the house แม่นเถะจะว่าก็ you know so 24 years old mom you were right see that's how when you age let's see ขนาด5 ปีเพิ่นว่าอ้อ mom everything's right you know you were right of course the mom have to be ขนาดเขาต้องจะให้ลูกดีเนาะแต่ว่าเวลาเพิ่นยังน้อย when the younger they don't everything's wrong where the mom say something now but then started 25 oh mom you are right 30 ปี 30 years old I want to go my oh see I want to go to my mom's house yeah 30 years old 50 years old now. I don't want to lose my mother. What can I do? 70 years old. I would give up everything to have my mom here with me. It's too late. Okay, cannot you only have one mom. Okay, take care. While you can. She's a while she's alive. Yes, that's how kun how cannot pengan. You have to love your mom. You have to love yourself. You have to live lost your lover too. Whoever you love, you better love her like deeply. Or be honest, royal. I'm just kidding about wow. You have to see what you have to see. Okay. No kono. Oh my goodness. ฟังเพลงมันเหมือนกับสีบอดายหลายหนึ่งพอจะว่าหลายว่าเรื่องกันนี่แหละเรื่องหักซ่าห่างไกลso well เรื่องการ dress เนาะขนาด how to be respect dress well people respect okay บ่าวดอกตัวนี้ขนาดตามใจคนเฮาเนาะผู้ใดสิหนุ่งยังกันหนุ่งอันนี้มันธรรมดาแต่ละคนบ่คือกัน so you know why because I this one I got a recipe for the fresh spring roll so I don't know I try to but I don't think I can make it though oh yeah thank you bro yakin hot man miss home homesick right bro yes okay มาฟังเพลงอันนี้มันจาก France เนาะอันนี้แสงอันจินดาราเพิ่นฝากมาให้เพิ่นห้องเองเพิ่นอันนั้นเองเวลซีคนเบิ่งดูเพิ่นอยู่ฝรั่งเพิ่นส่งมาให้ I think it's คอหักคอหักเคียงคอหัก I don't know what she's saying here ก็ยังฟังเด้อขน่อยเขาหักเคียงเขาหักเคียง That's how she wrote it though there คนอ่ะบ่มีเวลาหลายก็เลยอันนั้นซะอันนี้แสงเนาะเห็นผลไปอันนั้นนะไปอัน holiday อยู่แต่ว่าเพิ่นส่งให้ก็เลยเพราะว่าบ่มีเวลา so okay เด้อขน่อยเด้อมอบให้ทุกๆชาน listenJust said, I love you, I love you. That's about, could it be this song? Pun. Playing, pun, de. So, number two.
มอมาทุกฐานเด็กขน่อยฟังเพลงมันม่วนมุนี่ก็อาจจะบลายเพราะเขาบอกนี่มีเวลาลายนี่มีแต่8นาที to go จะสุด8 minutes to go so I'm I don't have นี่มันยังขน่อยเวลาลายเด้อเพื่อนเอาเพลงตัวนี้โอเค

คนเอเวลากะอุ้มไม่คนเอเวลากะซิมดเลยจะได้บายก่อนว้าวกันจังหน่อยคนหน่อยคนหน่อยมีไม่ก็เนี่ย say happily for a minute hun what I wanna do I'm gonna go ขอบใจทุกสถานนะคนหน่อยเด้อ so คนหน่อยขอบใจทุกสถานชนะ all you do can listen to the tape go to AM 1430คนหน่อย AM 1430 that's a radio so no more Facebook no more live จังสิเด้อคนหน่อย forSeven weeks. Oh my, gonna gonna be long. ขอบใจขอบใจ thanks man thank you so much. ขอบใจทุกท่านเด้อคุณหน่อยเด้อพอพบกัน November the 15th. I'm gonna be here. So gonna be long time. นี่แต่ว่าคุณหน่อยทุกคนคุณหน่อยทุกคน let's see. อยู่ดีไม่แห้ง so make sure that you know why on the September 22nd gonna be fall.มือนั้นสบายดีแสงเปิดให้เลยเดินหนองสาหลายเปิดและเปิดและแพงฮะนะขอบใจขอบใจเห็นจะไปเที่ยวอยู่กันถ้าโอเคอันนั้นแล้วเพราะว่าที่นี่เป็นทิศสุดท้ายมือสุดท้ายเด้อบ่ได้มาเพราะว่าสิไปเก็ตทิศคุณเด้อบ่ได้มาสกกันกับบีบักสิมานี่อันเดือน11เดือน11วันที่15จะไปแต่ว่า gonna be playing in tape เด้ออยู่ในเทปเด้อ radio only not facebook คนหน่อยเอ้ยขอบใจเด้อคนหน่อย time to go I have to go ขอบใจ thank you ทุกท่าน I love this song so much

สุสดายอลงลุกสไลนังเตรย์มันเนสนำจิตมิตรีวิชุสมเลงขมายทรงสวากุมอลงลุกสไลนังเตรย์มันปิครุกมาจิตทาน

0: มัยอาณาเพียบาบรังได้จับดังปีแตกันดังสัตวัตที่ดับรำบูนมกตู้นึงแปะกันดังสัตวัตที่มาเพยยุ่งติดตามไอกระซาจีจราอัดแก่นนี้วัตเมียนบารังในประเทศกัมพูชีจับได้เก็บเกี่ยวกับในทั้งไงที่ดอกมวยใส่หาฉน้ำมาป้อนปรำไปร้อยหกสิบใบตามระยะการโจหัดเลยขาเดือดสันติสัญญามวยได้เมียนชมูถาสันติสัญญาอาณาเพียบาบารังตามกาปิดตุ่มเนตตุ่มน้องโรเวียงบารังดังขมายบานจับได้ตั้งปีฉน้ำมาป้อนปรำไปร้อยห้าสิบปรำมกไอ้น้องคือปีฉน้ำกลอยเปี๊ยได้พระมหากษัตริย์ขมายพระบาทองดวงบานพญาสารฤกขดมวยตือประจัยอธิเรศบารังนับปุ่ยองตีใบดำไม่อ้อยหมกถืออันตรากุมในโปรตีกองปุจิได้ในปีนุทัดในขนมกาโปรตีนกระตุ้งกรันไตจีสันทิสัญญาปีนิจกรรมนั่งสมปองในเพียบได้ปนนองโดยคณะเคยถาตัวแต่พรำใบฉน้ำกลอยหมกตือบารังบานสำไรหมกถืออันตรากุมในกองปุจิคือมูลชนำบรรทัพปีบารังบานโจมกันกับตึกใดโกสังชินะตามระยะสันติสัญญามุ้ยจดไงตีปรามมิถุนานำมาปอนปรำใบร้อยหกสิบปีในไงดอกมุ้ยใส่หาชนำมาปอนปรำใบร้อยหกสิบใบอดดอมเนวีบารังเดือดหอนแย่บานอันเชยหมกตีกรงอดดงดำใบบรรโจบรรโจเอาตัดไม้ดอกประเทศกัมพูชีเอาเชนพอดปีอมนัดอธิปุระบาซิมในปีนู่ลุงนรดดอมได้เมียนพระเนียมดังท่าอังวัดได้มีนกาอลเออย่างเครื่องตัวน้ำมุ้ยคลายตัดเสียมทื้อตกบกมันหนิงน้ำมุ้ยคลายบารังกาเปียสลบขมายมันบานคือบันดอยเอาประเทศเวียดนามยกตึกใดจิกาเปิดหอยได้ท่าตราใบดาระบอบระอ่องแตงไตสังคมแต่เกิดอันตรกุมระบอบบารังดำไปเกิดพดปีกาแบ่งใจตึกใดขมายโรเวียงประเทศเจ็ดคางแตงปีฝนแต่ในปีนู่บารังปุ่มตอนจูหมกทเวอนานิกุมกิจเนื้อประเทศเวียดนามเนื้อเลยปนแต่ตั้งปีชนะมาปอนประมาณใบร้อยหกสิบปีหมกบะบัดบ้องบ้องไอกระบอกเสียงประเทศกัมพูชีเตยทัดเนื้อขนมสถานเพียบมุ้ยประกอบดอยกรุธนาในที่บ่มพอดเนื้อทั้งไงต่อมุ้ยใส่หาชนะมาปอนประมาณใบร้อยหกสิบใบนุประบาดในรถล้อมก็สกจิตยูพร้อมจงฮัตเตอร์เลขาจิมูตีซาพิบาบารังดึงอากรแย่ตือสันทิสัญญาอาณาเพียบาบารังในเฟลได้ดึงอากรแย่หมกที่กรงอดดงมีไงดำมุ้ยใส่หานุบารังมีนกูดาวมุ้ยใส่ตัวหอยคือเกตรทุกอย่างนะกบอ้อยโปรตีอองคือได้ตื่นหนึ่งดักที่ตั้งระบอกเกนึกโปรตีเสียมปุ่งรีอธิปุระบอกเกหมกในอาคเนบานยงติดตามสันทิสัญญาจดไงต่อมุ้ยใส่หาชนะมาปอนปรำเบรอยฮอกสับใบนุ่งแดมีนเจจรันจมน้อยหอยได้ขมายพอดาวตัวอ้อยบารังนึกสันทิสไรเพียบเจจรันนึกตึกได้ขมายบารังมีนเพียระกิจอาจรักษาสันดับถนอบระบบปฏิกรรมปิจีนึกจุ่มปูมกกากรมเรียมกรมให้หมกปีขางกระปัตย์ในขนมสติสัญญาโนกอมีนใจได้ท่าประเทศกัมพูชีมันตรึดักตุ่มเนตตุ่มน้องเกี่ยมุ้ยประเทศน้าเทียเต้คือในของการนี้ได้มีนกาโยพร้อมปีบารังดังใบอนุวัตสติสัญญานี้บารังดักเรื่องดังมันเนี่ยเอาเนื้อประจำกาในกัมพูชีหอยกัมพูชีดักเนี่ยดำนางมันเนี่ยเอาเนื้อประจำกาในที่กรุงไซกอนบนตัวปีพรำหากสัตว์ไม่ประบาดในรถดำบ้านประทับเลขาแต่ก็สันทิสัญญานุพระองค์มีการปรุยปฏิย่างมาเหมีลอยหายท่าสันทิสัญญานุผมตอนบานเตื้อประจักษ์อธิริศบารังในที่กรุงปารีเอาสัจจะบ้านเหนื่อยลอยตรอมมันบานเจียงปีคายกลอยหมกคือในไงมุ้ยธนูฉน้ำมาปอนปรำใบรอยหกสบใบดอกแดงสันทิสัญญาเจียมุ้ยบารังกับบานเตื้อประจักษ์นับปุยองติใบเอาสัจจะบ้านในไงใบมิถุนาชนะมาปอนประมาณใบร้อยหกสิบบุญได้ในรถดำบานเตยอภิเษกเจี๊ยบเขือกาในจุ่มปูมุกเนตดำนางแตงปีคือแตงเสียมแตงประดังในครองปีจีมวยขณีตายมาดองในไงรับรำกากระดาชนะมาปอนประมาณใบร้อยหกสิบประมาณปีบรรทออปีลุงในรถดำบานเตยอภิเษกรวยหายบารังขัดคำจุ่มรุ่งอ่อยประเทศเสียมบอกบองอำนาจอธิปุระบอกเกตเลือประเทศกัมพูชีในไงดับรัมกากระดาชนำมาปวนปรำใบรอยหกสิบปีตามระยะสันทิสัญญามุ้ยโรเบียงเสียมนังบารัง ប្រទេសសៀមក៏សុខចិត្តទទួលស្គាល់អាណាព្យាបាលបារាំងទៅលើប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបារាំងក៏សន្យាថានឹងមិនយកទឹកដីខ្មែរទៅដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃទឹកដីបារាំងនៅកូសាំងស៊ីនដែរប៉ុន្តែប្រកាសដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយក្រៃលែងគឺថានៅក្នុងសិទ្ធិសញ្ញានោះដែលបានទទួលសេចក្ដីបាននៅថ្ងៃ24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1867ដដែលបារាំងបានទទួលស្គាល់ថាខេត្តខ្មែរ2គឺបាត់ដំបងនិងសៀមរាបជាទឹកដីរបស់សៀមព្រឹត្តិការណ៍នេះបានត្រូវបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងឯកសារផ្សេងៗនិងនៅក្នុងសៀវភៅមួយរបស់លោក Jean Maurice ផងដែរប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមការបកស្រាយរបស់លោកអាឌីម៉ាឬក្រឿងនេះបណ្ដាលមកពីអសមត្ថភាពនិងការធ្វេសប្រហែសតាមសភាពការមិនទាន់របស់ភារតិរីបារាំងនៅទីក្រុងបាងកកដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយសៀមនៅសន្ធិសញ្ញាមួយទៀតដែលទទួលស្គាល់ថាខេត្តខ្មែរទាំងពីរនោះជារបស់សៀមនៅពេលនោះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងលោកឌូដាដឺអាក្រេដែលជារេស៊ីដង់បារាំងនៅកម្ពុជាមានការក្រៅក្រោតយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការតស៊ូអស់រយៈពេល7កន្លះសតវត្សទើបបារាំងទាមទារយកខេត្តទាំងពីរនេះមកឲ្យខ្មែរវិញបានសញ្ញាមួយចុះថ្ងៃទី23មិនិលឆ្នាំ1907គឺនៅក្នុងរជ្ជកាលលោកស៊ីសុវត្ថិបាត់ដំបងនិងសៀមរាបបានត្រូវប្រគល់មកឲ្យខ្មែរវិញជាស្ថាពរនៅក្នុងរយៈពេល90ឆ្នាំដែលបារាំងបានកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺពីឆ្នាំ1863មកឆ្នាំ1953គេអាចធ្វើការបែងចែកជា3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គឺពីឆ្នាំ1883មកដល់ឆ្នាំ1884ដំណាក់កាលទី2ចាប់ពីឆ្នាំ1884ទៅដល់ឆ្នាំ1904ដំណាក់កាលទី3គឺគិតពីឆ្នាំ1904ទៅដល់ពេលបានឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1953នៅក្នុងដំណាក់កាលទី1បារាំងបានខិតខំពង្រឹងជំហររបស់លោកណារោដមនិងស្ថានភាពរបស់ប្រទេសប៉ុន្តែនៅថ្ងៃ17មិថុនាឆ្នាំ1884ទេសាវិបាលបារាំងទុំសុនបានតម្រូវឲ្យព្រះមហាក្សត្រខ្មែរចុះហត្ថលេខាទៅលើអនុសញ្ញាមួយដែលដកហូតអំណាចទាំងមូលពីក្សត្រខ្មែរទៅឲ្យរេស៊ីដង់បារាំងទាំងអស់តែម្ដងអនុសញ្ញានោះមានសារៈដូចបេះបិទនឹងសន្ធិសញ្ញាដែលបារាំងបានឲ្យប្រជើអាណាមចុះហត្ថលេខាក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះតាំងពីពេលនោះមកជាពិសេសតាំងពីឆ្នាំ1885ចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងបារាំងកើតឡើងព្រមព្រៀងពេញប្រទេសកម្ពុជាមានជាអាចចលនាតស៊ូរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់អង្គស៊ីវថាចលនារបស់ពូកំបោនិងចលនារបស់អាចារ្យសួរជាដើមរីឯព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅពីនោះក៏ឈប់ធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយបារាំងបន្តទៅទៀតដែរការតស៊ូនោះមានទ្រង់ទ្រាយធំសម្បើមអាចារ្យដែលយើងនឹងលើកឡើងនៅពេលក្រោយជាបឋមសូមកត់សម្គាល់ថាឈ្មោះអាចារ្យសួរនេះកាលពីមុនគេច្រើនហៅថាអាចារ្យស្វាតាមឯកសាររបស់លោកអាឌីម៉ាលេក្រែដែលសរសេរថាអាស៊ូអាប្រវត្តិវិទូសម័យទំនើបហៅថាអាចារ្យសួរដូច្នេះវិញដោយគេយល់ថា SUA អានថាសួរប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាបារាំងស្រៈ U និងស្រៈ A ដាក់ជាប់គ្នាត្រូវអានដាច់គ្នាគឺមានសັບដូច្នេះថា SUA នៅពេលដែលបារាំងចាប់ផ្ដើមកាន់កាប់ស្រុកខ្មែរចលនាតស៊ូក៏ចាប់ផ្ដើមកកើតឡើងដែរនៅចន្លោះឆ្នាំ1864-1866អាចារ្យសួរឬអាចារ្យស្វាបានប្រមែប្រមូលគ្នាបានជាច្រើនអ្នកវាយបារាំងបង្ខំឲ្យចេញពីស្រុកនៅឆ្នាំ1965ពូកំបោបានបង្កើតចលនាមួយដល់ធំសម្បើមអាចារ្យហើយបានកាន់កាប់សឹងតែមួយជំហៀងប្រទេសប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1967បានត្រូវបារាំងចាប់បានហើយកាត់ក្បាលយកទៅដាក់តាំងនៅកណ្ដាលរាជធានីចលនាបះបោទាំងនោះមិនត្រឹមតែប្រឆាំងនឹងបារាំងប៉ុណ្ណោះទេគឺប្រឆាំងនឹងលោកណារោដមផងដែរព្រោះតែស្ដេចអង្គនេះបានសុខចិត្តឲ្យបារាំងត្រួតត្រាមុនការកកើតឡើងនៃចលនាទាំងពីរនោះអង្គស៊ីវថាជាប្អូនរបស់លោកណារោដមក៏បានបង្កកម្លាំងបំរុងដណ្ដើមរាជពីបងដែរ รีไอมีตอบสำคัญสำคัญเมียนเจอาร์ตเรียมีอยู่ที่นังสนองสูเจ้าหน้าอาจารย์สูหรืออาจารย์สวาเจ้าหน้าได้จับการเอื้องในชั้นนำปอนประมาณ250คือใบชั้นนำกร้อยบารังโจมกนงสกมัยในปีได้อุดมเนวีบารังยากรเยาจากกบังในกรมปงลุงหมกจูบลุงรถดำในตีกรงอุดดงในไข่กักดาชนามาปวนพรำใบร้อยหกสบใบดำใบมันจบมันโจ้เอาสไตขมัยตัวตัวยกสันทิสัญญาอันน่าเพียบบาบรังสถานการจังชูต่อให้ประดุในไงปีมีนี้ชนามาปวนพรำใบร้อยหกสบใบดาวคือไอสไตเสียมทเวบามบันดาวอยุ่นยกตึกใดลุงในรถดำบางประกุไข่ขมัยปีเต่าเอาเสียมคือปูดิสัตนั่งกรมปงสบายบารังคันนะแต่ผมดังเทือดโดยมันเด็กปนแต่ในปีต่อได้นุลุงรถดอมบานสำไรบรรจุนประเดี๋ยวอนุทีปีประเดี๋ยวองซอเตอร์ปฏิเสียมปลุกแต่สัตว์องนี้มีนประเชียประหยัดเพียบเจียงนี่เหมือนซีมันเนี้ยบานมกตัวตัวโยกประองมาจากองซอในใครวิจการชั่งน้ำละได้นุประปีคล้ายกรอยหมอกคือในทั้งไงใบมิถุนาชนะมาป้อนประมใบรอยหกสบุญลุงในรถดอมบานเตยเรียเชียปีสายดอยบางพ้องดอยเสียมพองคือในปีนุหายแดงเมฆบ้าเบาเหมือนเนี้ยชมุสวาเงือบเหลืองประช่างนางบารังในชนะมาป้อนประมใบรอยห้าสิบประบุญเมฆบ้าเบานี้บานเฟื่อเอาเมียนกาจะรู้จะบ่อยมาดองรู้หมอกหายเกตังคืนเกธาเจียประองมาจ้าองพึ่มได้เตาเจียประดิจบดระบออาดดอปราชองแอมตามกาปิดประองมาจ้าองพึ่มจิกสัตมวยองได้เมียนจุ่มงือวิกรจรักหายได้สุดกุดในที่ครองบางเกาะตังปีชนำมาปอนปรำใบร้อยห้าสิบปรำในขนงจุนในมีอายุสามสิบมวยพระวสามอกไอโนในปีได้เจงทุสกรรมเพียบในชั้นนำมาปวนประมใบร้อยห้าสิบประมบุญอาจารย์สวานีบางทีกิจจัตหาเจียนเนี่ยมีบนบารมีเหมือนเนี่ยได้เติร์กเอื้องเครื่องเรียกสำหรับใหม่การหนุ่มอาจารย์สวาหรืออาจารย์สวนีได้ตามกับปิจิจุนจิตรถได้เหมือนเนี่ยปนน้องบางทีตั้งองดวงจับบานมาดองหายเอื้อยอ่อยมีนเสรีเพียบวิ่งรีไอเนี่ยได้บางโจโจสดใจจมีบ้าบ่าวถมๆกาจมนอนได้ประองมาจากองศีวัฒน์ไกนิริปูจังดันดาวยิ่งสมบัติพิยงระดมคือตั้งปีสมัยบารังมันตอนโจสกนเลยปุ่มเมเมจังนุเมียนจีอาร์ตรีมีหยุดเฮียนังสนองโซจิดามปุ่มจังนุฝึกกาวีประหาตือเนี่ยดิจกาลอยเอ็ดอาโซคือปุ่มนี่หายได้บ้านสำหรับเอาหน้าจะไกลแกบในแคดกมปอดอำเภอคูเคิลจังไรนี้บางตรีลูกอัดเดมาเกิดขึ้นปีปอนนี้ในขนมเสียเพื่อระบายลูกยางปีสตาผลแต่จงพัวประวัติในปีตุคละคือจินเนสนาจิตผลแต่ในขนมกาประยุทธ์นุอาจารย์สวาใบเกตรบะตัวจัดใจตัววิ่งปลุกกองตัวริชกาหนึ่งที่เห็นบารังกอบบ้านฟื้นกาตุบตัวยางครั้งคราได้อาจารย์สวาบานรถตระหุ่นปูนอัตมาในกุสังศีนเรามีอุปรายยุนในแคดวิ่งลงเจ้าดึกหนึ่งหาเตียงเจเนกาปีบารังมันสกจัดเอาอาจารย์สวารู้คืนเลยกับบาบาดังท้ายุนช่วยและอาจารย์สวาในทั้งไงดับรำบุญใส่หาชนะมาป้อนรำไปรอยหกสิบประมุยลูกดูดาเดือดเกรย์ตีจูบอุปรายยุนหายพจุงกำพึ่งบังคมเอาประกุอาจารย์สวามกบรังวีระเพียบระบ้องอาจารย์สวาหรืออาจารย์สุนีบานเตยประวัติวิตูเนียนีเอือกแหลงยาปิสดาในขนมไอกระซับเซมเซ็งอาจารย์สวาก็โดยเจ้าปูกำบ่าวได้จีนักดึกน้อมเจริญนาต่อสู้ระบ้องประจีนุเรียได้เตยบรังจีจอนสังกัดสังกันยางคล้อยซานในปีนุได้ขมายบานเอาได้บารังจับผู้กบ่าวผู้ขายเม็ดดักน้อมเจริญนาต่อสู้นี่ตอนได้ไม่ได้จะสมบัติลวงรถดอมก่อไปช่างดังบารังได้ปัญไตขายบัดบ้องอำนาจเชียงขายบารังตรูตราสลบกูก็สมควรพองได้ท่าเอาไว้ได้ได้รถดอมบารมเชียงกีบมพดคือการได้บารังเรียบจอมสลบติตามระเบียบระบอกเก๋ดำไปสมรู้ลอยกิจกาเซิงเซิงปัญไตตุนเต็มนุบารังกอบบานปลายคลายกรรมสิทธิ์ระบบเพื่อเรียกวงสานุวงศ์เมกจีกรรมสิทธิ์สาธารณะได้แต่จีอาคุสังบารังใบจีสมรู้สถิตินี้เราจุนจิตจันนังยุนตะวิ่ง ឆ្នាំ1885អ្នកបះបោប្រឆាំងនឹងបារាំងម្នាក់ទៀតឈ្មោះពូកំបោបានធ្វើឲ្យបារាំងនឹងរងនរោត្តមមានការភិតភ័យតក់អាម៉ាពូកំបោចេញខ្លួននៅខេត្តក្រចេះហើយក្តាប់បានខេត្តជាច្រើននៅទិសបូព៌ារួមបញ្ចូលទាំងនិគមមួយនៅបាសាក់ក្នុងដែនកូសាំងស៊ីនទៀតផង មេបះបោនេះដែលតាំងខ្លួនជាព្រះរាជបុត្ររបស់ស្ដេចអង្គចាន់មានប្រជានុរាស្ត្រចូលចិត្តច្រើនណាស់ព្រោះចេះវេទមន្តខាងពូកែអស្ចារ្យតាមការពិតមេបះបោដែលបានយកឈ្មោះស្ដេចអង្គនេះមកប្រើមានដើមកំណើតជាជនជាតិរដេះពូកំបោដែលមានប្រពន្ធ5នាក់ក្នុងម្នាក់យួនមកពីអណ្ណាម្នាក់និងខ្មែរ3នាក់ជាមនុស្សសាហាវណាស់ បើអ្នកណាមិនព្រមស្ដាប់បង្គាប់ពូកំបោសម្រាប់ចៅដោយឥតស្ដាយស្រណោះចៅវាយខេត្តក្រចេះនិងសម្បុកក៏បានត្រូវពូកំបោនេះប្រហារចោលដែរក្រោយមកពូកំបោបានទៅតាំងទីនៅភូមិចន្ទៀវភ្លោះនៅក្នុងខេត្តកញ្ចោនៅពេលនោះភៀកខាងកើតទាំងអស់នៃទន្លេមេគង្គរួមបញ្ចូលទាំងត្បូងឃ្មុំផងស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ពូកំបោទាំងស្រុង នៅខែមិថុនាឆ្នាំ1806ស្ដេចនរោត្តមបានបញ្ជូនក្រឡាហោមគឺមេតបជើងទឹកឲ្យទៅវាយឆ្មក់ចាប់ពូកំបោនៅបាភ្នំប៉ុន្តែពូកំបោរត់រួចហើយក្រោយមកចេញមុខមកទៀតបារាំងក៏តាមចាប់យ៉ាងក៏កឹតដែរកងទ័ពបារាំងមួយអង្គភាពចាប់ពូកំបោបាននៅថ្ងៃ25ម៉ែ6/6វិច្ឆិកាឆ្នាំ1806ប៉ុន្តែពូកំបោបានរត់រួច នៅខែមករាឆ្នាំ1867បារាំងចាប់បានម្ដងទៀតតែពូកំបោគេចបាច់សាជាថ្មីទៀតហើយទៅចេញធ្វើសកម្មភាពនៅម្ដុំកំពង់លែងនិងបារាយឯណោះនៅពេលនោះពូកំបោបំរុងវាយយកទីក្រុងឧដុង្គតែម្ដងកងទ័ពរាជការនិងបារាំងវាយទប់ទល់យ៉ាងពេញទំហឹង ពូកំបោទ្រមទ្រមិនបានក៏រត់ទៅពួននៅកំពង់ធំវិញនៅទីបំផុតកងទ័ពស្ដេចនរោត្តមក៏ចាប់បានពូកំបោដែលកំពុងពួនសំងំរាក់ខ្លួននៅក្នុងត្រពាំងមួយពូកំបោត្រូវគេកាត់ក្បាលហើយប្រយ័ត្នអំបិលយកទៅតាំងជាសាធារណៈនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញនៅខែធ្នូឆ្នាំ1867 ចលនារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាមានជាពីរដំណាក់កាលបន្ទាប់ពីព្រះបាទអង្គឌួងចូលជីវង្គតនៅឆ្នាំ 1860 នាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីក៏លើកព្រះអង្គម្ចាស់អង្គវតីគឺលោកនរោត្តមដែលជាបុត្រច្បងឲ្យឡើងស្នងរាជតាមពាក្យផ្ដែផ្ដាំរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងកាលនោះអង្គស៊ីវត្ថាដែលជាព្រះរាជបុត្រពៅរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងមានអាយុ 19 ព្រះវស្សា ការយកអង្គវតីឲ្យឡើងសោយរាជ្យពុំធ្វើឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាសពព្រះរាជហឫទ័យទេព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាបានទៅបង្កទ័ពចង់ដណ្ដើមរាជ្យពីព្រះបាទនរោត្តមដោយដឹងរឿងនេះព្រះបាទនរោត្តមក៏បញ្ជាឲ្យនាម៉ឺនព្រមទាំងសេនាបតីទៅចាប់ស៊ីវត្ថាប៉ុន្តែគ្មានមន្ត្រីណាហ៊ានចាប់ឡើយ ដោយហេតុថាគេមិនអាចដឹងឲ្យបានប្រកាសប្រជាថាតើខ្សាត់អង្គណាដែលនឹងត្រូវឡើងគ្រងរាជវិញនៅពេលខាងមុខម្យ៉ាងទៀតប្រជានុរាស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាជាងយួងនរោត្តមទៅទៀតដោយទ្រង់យល់សភាពការនេះយួងនរោត្តមក៏ចាត់តាំងក្រុមមួយដែលមានសុទ្ធតែអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកនិងពួកកូនចៅញាតិញោមពួកព័រទុយហ្គេឲ្យទៅចាប់ស៊ីវត្ថា ថ្ងៃមួយពួកនេះឡងព័ទ្ធស៊ីវថាបានប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវថាផាយសេះហឿនដោយព្រួញហើយបោះពួយចូលទៅក្នុងរាជវាំងតែម្ដងដើម្បីតែយកនារីម្នាក់ចេញមកជាមួយគឺនារីនោះហើយដែលព្រះអង្គម្ចាស់អង្គស៊ីវថានិងយួងនរោត្តមដណ្ដើមគ្នាតាំងពីយូរមកហើយហើយដែលជាមូលហេតុមួយដែរនៃទំនាស់រវាងក្សត្រទាំងពីរអង្គនេះបន្ទាប់ពីរឿងនេះមក ម្ដាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាបានត្រូវគេឃុំទុកនៅក្នុងរាជវាំងនៅឆ្នាំ 1860 ស្នងសូនិងរាមាយុធាមេទ័ពរបស់ស៊ីវត្ថាបានប្រយុទ្ធយកឈ្នះទៅលើកងទ័ពចៅហ្វាយខេត្តរបស់យួងនរោត្តមនៅបាភ្នំប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ទទួលបរាជ័យទៅវិញ ตัวเจี๋ยอย่างนี้ได้ก็รุ่งรดอมนึกแต่มีนกาพุยบารมพร้อมแต่งอ่อนประตีได้នៅខែសីហាឆ្នាំ1861ព្រះអង្គក៏យាងទៅគង់នៅខេត្តបាត់ដំបងដោយនាំទាំងប្រខណ្ឌរាជទៅជាមួយផងនៅពេលនោះរេមៀយុធាវាយកទីក្រុងឧដុង្គបានទាំងមូលប៉ុន្តែពុំមានសមត្ថភាពសម្រាប់គ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយទេបើនិយាយពីការប្រយុទ្ធផ្នែកយុធារេមៀយុធាពិតជាមានទេពកោសលខ្ពស់គ្មានអ្នកណាអាចប្រៀបផ្ទឹមបានប៉ុន្តែដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសជ័យជំនះយោធាតែមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយរាមាយុធាបានអំណាចហើយតែមិនដឹងត្រូវធ្វើអ្វីទាំងអស់គឺដូចពាក្យគេថាការយកអំណាចជាការងាយស្រួលប៉ុន្តែការរក្សាអំណាចជាការពិបាកដូច្នេះដែររាមាយុធាជាមេតបដល់ពូកែម្នាក់របស់ស៊ីវថាប៉ុន្តែពុំមែនជាអ្នកនយោបាយចេះគ្រប់គ្រងជ័យជំនះឡើយនៅពេលនោះបារាំងមិនទាន់មកកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេគឺមានត្រឹមសហគមន៍សាសនាកាតូលិកមួយប៉ុណ្ណោះដឹកនាំដោយម៉ុងសេញ័រមីសែលដោយមេតបដល់ពូកែនេះមិនចេះតាក់ទាញឲ្យចៅហ្វាយខេតនៃរាជាណាចក្រទាំងមូលគ្រប់គ្រងខ្លួនអំណាចទាំងមូលក៏របូតបាត់ទៅវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយដល់ធំផងទៀតដោយហេតុថាអំណាចដែលរបូតទៅវិញនោះតែងតែត្រូវអ្នកផងផ្សេងទៀតដណ្ដើមយកនៅពេលនោះឯងពួកចាមនៅត្បូងឃ្មុំដែលបានបះបោប្រឆាំងនឹងស្ដេចអង្គឌួងហើយដែលបានត្រូវស្ដេចអង្គនេះបង្ក្រាបបានវិញហើយដែលបាននាំគ្នាទៅលាក់ខ្លួននៅចៅដឹកក៏ឆ្លៀតយកឱកាសនោះតាក់ទងនឹងខ្សែរយៈរបស់គេនៅឧដុង្គឲ្យទៅនិយាយពន្យល់ព្រះមហាសត្រិយានីជាមាតារបស់លោកនរោត្តមព្រមទាំងនាម៉ឺនស្ដេចថាត្រូវតែនាំគ្នាការពារលោកនរោត្តមទប់ទល់នឹងរាមាយុធ្យានៅទីបំផុតនៅចំពោះមុខអិរិយាបថមើងម៉ាត់របស់ព្រះមហាសត្រិយានីដែលបានហៅរាមាយុធ្យាឲ្យមកគាល់ហើយស្ដីបន្ទោសចោទថាជាអំពើក្បត់មេបះបោរូបនេះដែលនៅខ្លាចបារមីព្រះរាជានៅហើយក៏នាំកងទ័ពចេញពីឧដុង្គធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅភ្នំពេញវិញបាត់ទៅនេះជារឿងដែលរោគយុសឹងមិនបានព្រោះមិនដឹងជាយ៉ាងដូចម្ដេចបានជាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវថាមិនដឹកនាំការវាយកឧដុង្គដោយផ្ទាល់បើគ្មានមេដឹកនាំនយោបាយទេកងទ័ពក្រំតែជាចៅព្រៃប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងន័យនេះរាមាយុធ្យាគ្មានច្រកឯណាទៀតក្រៅពីដកថយទេព្រោះពួកចៅហ្វាយខេតអាចនឹងវាយក្តោបមកវិញម្យ៉ាងទៀតសៀមគេច្បាស់ជាមិនបណ្ដោយឲ្យរាមាយុធ្យាយកអំណាចទេរីឯពួកអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាកាតូលិកនៅពេលនោះមានម៉ុងសេញ័រមីសជាដើមសិតសឹងតែជាអ្នកការពារលោកនរោត្តមផងទៀតពេលនោះបារាំងមិនទាន់ទាំងមានកងទ័ពនៅស្រុកខ្មែរផងគឺមានត្រឹមអ្នកបាញ់កណុងមួយក្រុមតូចសម្រាប់ការពារវិហាររបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះព្រោះតែខ្លាចកណុងនេះរាមាយុធាចាញ់សម្ងាត់រហូតដល់ថ្នាក់សុខចិត្តបងប្រាក់ដល់សន្ធឹកសន្ធាប់សងជំងឺចិត្តដល់ពួកអ្នកទាំងនោះទៀតផងគឺសងប្រាក់ថ្លៃខូចខាតវិហារនៅពុញាឫដែលពួកគេបានបំផ្លាញចោលកាលពីពេលមុននោះបន្តមកពួករាមាយុធាធ្វើសកម្មភាពបះបោទៀតនៅតាមជាយដែនភៀកខាងត្បូងប៉ុន្តែធ្វើការវាយលុកចូលជ្រើមិនបានសោះចៅហ្វាយខេត្តត្បូងឃ្មុំធ្វើការទប់ទល់វិញដោយឥតរួញរាមើលពេលនោះដោយលោកនរោត្តមពុំមានវត្តមាននៅក្នុងស្រុកអង្គសជាព្រះអនុជត្រូវទទួលរាជសិទ្ធិគ្រប់គ្រងប្រទេសជំនួសសិនអង្គសបញ្ជាឲ្យទាហានបារាំង5នាក់ដែលការពារវិហារកាតូលិកឲ្យដឹកនាំកងទ័ពជើងទឹកទៅចាប់មេបះបោរាមាយុធ្យាដោយដឹងថាទាហានបារាំងធ្វើសហការរាមាយុធ្យាក៏ដកកងទ័ពរត់បាត់ទៅកាលបើបានដឹងរឿងនេះលោកនរោត្តមដែលគង់នៅទីក្រុងបាងកកក៏កើតក្តីបារម្ភខ្លាចក្រែងអង្គសដណ្ដើមរាជក្រោយមកទើបដឹងថាមិនមែនដូច្នេះទេហើយបែរជាការមានការមិនទៅសង្ស័យទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិវិញនៅចំពោះមុខភាពមិនច្បាស់លាស់នេះ mong sinh nhờ mít có sở xê xâm bọt tây sạch đại xiếm, xâm cả bài mùi, đặc luôn nở rốt đóm một nung bình vinh, hỏi khám tàng xâm ai còn tọp xìa mùi chùm nún chỗ một sọc mái, tam khét bắt đâm bong tiệt phòng, xìm on á, đòi ban ô ca chúi sạch mái đôi chân nè. Luôn nở rốt đóm một đòn tí cửa ổ đồng vinh, nơi khai mỹ nìa nằm mà con bạm bê rối hốc sập bì. Bọn tái xìm, ai tay có phái chun mọc vào nó, cứ mình hiền, bọn chun con toát một thì. Rì ai mong xe nhờ mì sợ vĩnh, bàn trâu ở nhà thô bà răng, nơi cô sẵn xin bằng tôn dạng hẳng. Bố mình kích bằng bà răng, đại nước chích bằng tới, hỏi bái tới chìa bằng xìm từ vĩnh. Môn bất tạc ca này, cứ tăng bị môn khai mỹ nìa, chẳng nằm mà bọn phạm bây rôi hốc sập mùi. Ở đám nhà vi bà răng sạc nẻ, mê bình chia ca nơi tì krong Sài Gòn, bàn bình chun, phê xe cả chun mà nẹ, ôi tử tu thoai bà hạc sát khmai thả. Bà răng, miên cô bòm nón tăng tì nơi cô sáng xín, hơi nơi nông nỉ nỉ, bạc ná chọn miên tùm nẹ tùm nông ngửa ó chìa muối bà rìa chia khmai. Rồi bê đài luôn nở rốt đám dương vứ trở gọp một sốc mài vĩnh nâu khai mỹ nìa chân nằm mà bọn bạm bê rồi hốc sở bí. Rìa mía gió thịa nâng xin nông số, bàn trời chạp hồn hỡi cắt các bà dọc tới thoái bà rì chìa. Kế bàn dọc các bà chân bạc bò chàng bí nút đào nâng đoàn rì xây trốt ưu khỉa, hỡi đà bằng hai nhạc sốc nhạc hùm, bọn tuộc mốc dọc tới đào tăng nữ khẳng lịch. Bà rích cho vang ổ đồng, nơi phía đai bà răng chập nhạc chô đai chương, rồi bà ông mà cha si vô tha tự đạc cúc nơi có thờ ai ở tử. Bà ông mà cha si vô tha có lạc hương rồi hốt đòi khai mạc ra cho nằm mà bọn bàm bê rối bạc sập rằm. Tiếp chập với cá to su nơi khnông bế xa chứ thầm mây tiết nơi đòm bọn ấy sàn. Bọn tay mà đoàn ní cứ đàm mây chô ruông chùm này dưới mùi bà chìa nụ rư tu tàng bà tế. Đại bàn ngươi bương, bác bao phải chăng nâng bà răng, bố tế bà răng vừa túc bốc mờ ninh, cùng hết dọc bùn đá đòi ớt ở số, hơi bằng khom, ôi sạch mái bà cuối ông nái chàng ớt tư ớt kia tiệt. Cá bác bao mà đoàn ní, rồi bọc bà ông mà chà xì vật thá, miên cá dư bồm, bì bà mà hạc sạp hoàng đài. Bọn tế chập tăng bì khai mỹ thô ná chân nằm mà bọn bàm bê rồi bạch sếp bà mùi. Nơi biết đại ca bác báo miên cầm găng khăng mà hệ nì. Luôn nửa rốt đóm có chập đau miên ca bà rong, rạch cái ánh ông si vật thà, ai nâng lãng sau dây chùm nụ. Bố ông si vật thà, miên bà chìa bà dập hiếp đó thông, nơi khốn nông chùm náu môn trái khá đấu trên nơi khốn nông chùm náu bà chìa nụ riêng. Nơi khai mít thô ná chân nằm mà bọn bàm bê rôi bạch sẽ bà mũi, luôn nửa rốt đóm xâm rách bằng chút ca bác báo. Hơi sân gia nâng bà răng thả nâng thư vứ hạ ca chìa mùi bà răng bằng to tiệt. Tạm ca bất, luôn nở rốt đông, miên cư bòm nón trâm tiềm tí ôi bà răng bà cư ôm nái một vinh tài bà nốt. Đói bà cầm lăng, nhạc sân này hạ chết nâng cho gần áp bà bao rò bọc ông si vật thá chìa bà ồn.
1: You're listening to Fairchild Radio, a new multicultural voice for Greater Toronto. AM 1430 CHKT.
0: Ông si vật thá bán tổ tăng ti nâu khát xâm bố, hơi rung chăm sở thàn đạc thầm mây, đàm bây lớn cơ rôn riêng. Bọn tế, ông si vật thá bùm bán chuộc nâng ọc các bẹp ní xót, bố bà răng bán bùng rưng, ông nai luôn nở rốt đông giang rừng mòm. Ông si vật thá châu chi vòng cút nơi chân nằm mập bọn phạm bây rối cài xâm mối, nơi khăn nông chân nơi mê dục, hà sắp ra vỡ xa. Mùn chân nằm mà bọn bàm bay rồi chặt sắp, bà tế bà răng khá miên cụ đạc ở vấy bà cọt rồi chế tế chung phúc bà tế con bùi chế. Cả bì ca rạ xa túc tức đầy khám mai, ôi thật nơi nông xa hạ phiếp ân đủ chân ra bọc kì. Chung phúc bà răng ở vấy đai xong khăn nơi bà tế con bùi chế nơi bì nú. Cứ tùn ghế mì cúng xong bát thoa mà chết nhìn ní, đôi chế bê chớ đầy đồng nắm chế đàm. Bên sạc cả chuyên phía xe rạp bò bà răng đu đa đưa gà ghế nâng phó xì gà nhế, miên phía rạ cách trầm pra tùn người mê cống đàm bay thuần cắt tư bà tê chân phần nô. Phần tái nơi chân nằm mà bón bàm bay rối hốc sắp bàm bay. Lời kết đăng thả, tùn đế mê cống phù mến chìa phê tức đại ai pra xâm rạp đất chính chung tùm ninh chì bù tư phùm phía kháng chân bán. บารังก็สำหรับจัดดับช่วยอันดิฉันจังมูอับานนั้นตายมาดองกอบจุนเปลนุนึกปฏิบารังรัฐพิบาลุจูโกเฟรีบังกำหนดวิธีในการเกิดฉลองอันเป็นฟื้นการแก้ตุ่มร้องในรัฐบาลในกัมพูชีผู้ทานในปีนุมีระบายการเกิดฉลองแต่ดาวโปรมีนมวยบังคับอัตโนมัติอันปีเสพการในขนมเรียจีนาจักหมายจุนเจียบารังได้จีเนสโซเซระบายการแต่งนุปมยุอันปีบาปท้อหนึ่งอารยทอขมายตีคือกิวีดังไหลติดตามไปยัดระบบเมโทรโปลผู้คือระบบบารังแต่งรองดังใบอนุวัตบัตมิจีระบบรัฐพิบาลยูเฟรีในทั้งไงที่ดับรัมปีมินีชนามาปอนปรำใบรอยแปดสบูนลูกชากและตมสนเจตีสาพิบาลบารังในกุสังชินได้ชี้มนุษย์กับเราบุญจุงบานฟื้นดำน้ำตามกับไปถึงบังชูตื้อที่กรุงพนมเปญชาเกตมสันบานโจตึกนองพระบรมบริจวังบัญชีเอาเกตได้พระมหากษัตริย์ขมายจางกันได้ฤทธิ์ไรดังใบอ้อยพระองค์จงหัดในเกคาประกุลอำนาจจางอ้อเต้าอ้อยเรซิดังสุเปรียนี่เจี๊ยประตกามุ้ยดอกขมายเงินได้บานดัดจวบเจนิกในกรุงประวัติศาสตร์ขมายพรำคล้ายกรอยประตกาดีคือในคลายวิจัยการชั่งน้ำหลอดได้เจ้าเอินนาบาเบามวยกับบานประตูร้างน้องตูเตียงประเทศชาติตมสนมุนเป๊ะได้ประตกาดีการหลังมีจุ่มเนื้อเตียงหรือฤทธิ์งงขาดทำไมจีมนุษย์โลกบุญนะคือมันอายต่อได้วิ่งบานตีผลแต่ตมสนพลิกกระทาคือมนุษย์โลกนี่หายได้บังคับในน้องคืนกี่เหมือนเนี้ยเหมือนเนี้ยเนื้อท่ามาปื้อดอกเครื่องคราบมพดได้กี่ยกหมกปลาแต่นึกปีจำไปบ่พอดมหากปกรรมนี้ชนะมาปอนปรำใบรอยแปดสิบบุญมาปอนปรำใบรอยแปดสิบประมุ้ยเจียบข้อต่างมุ้ยได้กี่ผมอายประกายบานนึกปีนุบารังตื้อแต่โรคก้อนจันจุนจิตบารังนึกกองพิจิตรแต่บานปัดบังชีวิตนึกปีนุเมียนจุนนุ่นเจี๊ยจราปอนเนี่ยกระนั้นแต่เนี่ยได้เพลิดเพลินดาวกองตบมุได้จมลองจมงือกรุ่นใจก่อนมีนจมนู้นยังสันทึกสันทอบได้แต่ในขนมงกาประยุทธ์ดอสกัดสบายนี้คางเนี่ยต่อสู้ขมายกอบบัดบองจิวิจารณาได้คือบัดตามไอกระซ่าระบองลูกอดีมาหรือแคล

0: ได้เงรดล้ำเซ็งแต่จังอ๋อเพื่อมหาสัตว์ขมายและสาอำนาจบานวิ่งโดยปีเปียงมุนผลท้ายจับตั้งปีชนะมาป้อนตรำใบโดยแปดเซ็ปตรำใบเตอร์บารังบานบรรจบบรรจุเอาลุงเงรดล้ำทั่วกรมนายตุ่มรุ่งดอดได้พระบาทเงรดล้ำก็บรรจุตัวเอาไว้ได้ดอรับหน้าพระองค์ทัดเนื้อจีเนะสำหรับรอยกิจการเซ็งเซ็งระบอบปฏิเพื่อมหาสัตว์ขมายในปีนู้ บานประกุสติแต่เอาเนี่ยตำนานอาณาเพียบาบารังดึกน้อมคณะรัฐมนตรีดามบิดฟื้นก้าไกลตุ่มรุ่งผลท้ายบารังเทยประกุประจุมนุนใส่สมเงินพิษคือสมานนั่งมวยเย็นปรำปีแสนฟรังในปีนู้ตกอ้อยประอังจับแจ้งถือตุ่มนึกจำลอยตัวประอังผลท้ายตัวเจียอย่างนี้ก็ได้ก็บารังเนื้อใต้จีเนี่ยนั่นอำนาจปิดประกาศเนื้อสกมาได้ การทวีตุนึกกำจีกิจการมุ้ยดอกปีบะดอกไฮท่าเหมือนเติมแต่เฮท่าริจนาสมปองเศรษฐกิจปนองเต้ได้เกี่ยวกับการสั่งฉบับจัดตั้งในระดับบ่ายก็เติร์กกายปลายเจียกมหัดได้กูเนปีหนุ่มหอยได้ตุ่มโนโรวิ่งวับปะทอปีกูวับปะทอบารังหนึ่งวับปะทอขมายบานสไลน์จึงเลิงจีปิเซนในขนงกากรุบกรองเศรษฐกิจนั่งเฮรายอย่างวัตถุได้นัวมกในกาฉลบกฉลบองมุ้ยอย่างผม สำหรับจำนวนเต๋อเศรษฐกิจในปฏิกรรมปุจิเนปินุตือมุกกอปุมรุ่ยทอยกร้อยกอปุมรุ่ยเนี่ยแต่บ้านตัวตัวพอลอ๋อคือเมียนไต่บารังหนึ่งจุนเจ็ดเจนปนองชมวยเจนโรคสีเก่งประวัติพอเจียกเกษตรกรขมายดอยอัดอโศในชนะมาป้อนปรำใบโดยใกล้เสพปรำปีหยกโปดูเมะบานเต๋อแต่งตั้งจีอาแกะเทซาพิบาล เนี่ยอำนาจบารังนี่อยู่เคืองท่ากี่กู้แต่ประตูนี่อยู่ใบบารังในกองผู้จี้คือยกอำนาจอย่างอ๋อปีพระมหากษัตริย์ขมายออยบ้านหมู่วิ่งมารองติดในทั้งไงดอกมวยกักกระดาษชนะมาป้อนปรำใบรอยไก่เสพปรำปีลูกเตซาพิบาดูแม่บานเถื่อกาเก็บสังกัดเอาลุงนรดดอมตัวตู้ยกในอนุสัญญามวยได้มีเรื่องขณะโดยเจียรัฐธรรมนุนมวยจังได้ ตามระยะอนุสัญญาณุอำนาจระบบสไตล์ขมายเตอร์ประกุศลจิตไม่เตี้ยเต่าอ้อยบารังในปีนุประบาดนรดดอมมีนวิจารณาตัวเฮยในชนะมาปวนประบุนโดยประอังจองตุกเรียกสมบัติโดยอ้อยหรือจะบทประบอประอังกรณีมยุคนทอปนตานี้เจียกามวยดอกปีบะในชนะมาปวนประบายโดยการสับประมวยประบาดนรดดอมจับดาวมีนกองวอลมวยทำไมติด พระองค์ทราบปริจหารติจังเอาพระองค์มาจ่ายยุคคนเถอได้เจียปริจบทบ้องเอื้องสนองฤทธิสมบัติบนตัวปีพระองค์เศร้าจีบงกุตเตอร์ปนแต่นี้มันแม้จะกิจการได้พระองค์อายกำนัดบานตีโดยให้ทานในปีนุคนทันได้จีเปรียยี่ยสำนับระบอบพระองค์ก่อปัฒนาจองเอาพระองค์มาจ่ายดวงจะเจียปริจบทเอื้องสนองฤทธิ์ได้กลอยมกโดยพระองค์มาจ่ายดวงจะ แต่บางตัวโจรเก้าในประเทศเวียดนามโจจีวงกุตเตอร์คนทันบางตัวตุ้ยส้มเอาพระองค์มาจากพานอวงสนองฤทธิ์วิ่งข้างบารังไอโนวิ่งเรซิดองเดือดแวงเหนือเวียเมียนกาปรุ้ยบารมอย่างเขืองดอยคลายแกรงพระองค์มาจากยุคนเทอร์หลังเครือฤทธิ์สมบัติปลุกท่าเดือดแวงเหนือเวียจองเอาพระองค์มาจากซีสวัสดิ์จินเนี่ยบรรทอนฤทธิ์ปีลุงนรดดอมวิ่งรีไออักแกติซาพิบาลบารังรูโซในปีนุ ก็ยูสรอบหนึ่งเดือดแวกเนื้อวิวพองได้ดำไปสมรู้กิจการนี้เดือดแวกเนื้อวิวบานพญาระบายกาหมวยเตอร์ตีกรงปารีดำไปบรรเจ้าท่าประบาดเนรดดอมมีนประเทศจะสกปรกเพียบมันเสืออตีหายประอังอาจโจจีบงกุดขนมเปี๊ยฉับฉับเชียบองคันโดยนี่บารังกูแต่รีบจอมประอังมาจากซีสวัสด
1: เอาหายแต่มรองเตอร์ปนแต่เนื้อขายมีเนื้อชนะมาป้อนปรำใบรอยไก่เสพรำปียกดูแม่บานเต๋อแต่งตั้งจีอาแกะเทซาพิบาลจุ่มนู้ลูกอุสุปนตัวพิบาลจูบอื้องนรดดอมอาแกะเทซาพิบาลดูแม่ก็ดังท่าเดือดแวงเหนือเวือซาเซ่ระบายกาหมวยมัวบังไก่อื้องนรดดอมเดาเจ็ดสแดงปลุกประริจสกปรกเพียบระบบประบาดนรดดอมปมต้อนตรุดตรมเหนื่อย ดูแม่ผมคิดอมปีเรื่องสนองที่สมบัติเอาไว้ประมาณตีปลูกกูดังทมระบอบบารังในปีนุคือเถื่อกรมนายตุ่มรุ่งประปวนรัฐบาลในเรียเจียนาจักไม้อ่อยโตแต่บ้านสมรัยตัวเชียอย่างในกระดิ่งก็ลูกอาแกะเทซาพิบาลบารังดูแม่มันยกนำรับตามลูกต้มสนกับปีชนำมาปวนประมาณ280ได้

Lúc đu mẹ, bạn đứng dàng sẽ bạc hàng, rơi dự đoàn superior bà răng đưa vẹn nơi vĩa, bà thân à chọn đạp ra ông mà cha si sơ vắt áo sơ rít sâm bạc. Vẫn tế, lúc đu mẹ, dự thà, lúc nơi rốt đóm ai sẽ hạ cá bà nơi ổ đàm bấy thư cá cây tùm rung. Mấy anh tiệt, bà bạc nơi rốt đóm nơi bì nốt, có bù miên, bà rít cho sốc phiếp trốt rốm đô ca à án rô bó, lúc đưa vẹn nơi vĩa ai nạ đài. Nơi tiếp bằng phốt, đu mẹ có bán xâm rách cựu đời. Tám rồi dạ, phê rít cho kết mùi cho thằng ngày đọc mùi cả đà, cho nằm mà bọn bàm bê rôi cài xe bàm bí. Ông nay rồi bọc phê rít chia chàng mũ, bàn thựa từ nông còn đập đáy nẹ đồng nàng bà răng nơi công phí chia chàng ọ. Nếu chung phương mốc sẽ phiếp cả ní, bà ông mà chàng dụ cơn thớ, miễn còn vớ dàng thường, chung phương ảnh à cốt sơ độc mày. พระองค์มันประชังหนึ่งอนาพิยบาลบารังก็เป็นแม่นปนแต่พระองค์คล้ายบารังดาวหัวปรุงแดนหายจัดแจงกิจการยี่จีนาจักหมายติดตามตุ่มดึงจัดประบอกเก๋ดาวเตะต้องเยี่ยปีเสจีมุ้ยมุนตรีปุกหรือหลุยหายดอกหูเนี่ยได้มีนจัดสวามิเพะจุ่มปูประใบดาวระบอกพระองค์ตามกาปิดตือสักใดปลุยบารมระบอกพระองค์มาจากจุกันเถอะ มันแม้นจีอารมณ์โรเวอร์โรวีตีปรู้สถิอำนาจระบอบพระราชีคือระบอบลุงนรดอมจีประใบดาบานจกท้อยจีกลมดับตัวจีอย่างนิกดีก็พระบาทนรดอมนิวแต่ดัซซาจีนิกในกู้บ่มน้องระบอบพระองค์คือเถื่อย่างหนาเอาพระองค์มาจากยุคกุนเถอสนองเรียกปีพระองค์เนื้อชนะมาปอนประบุญเลย พระบาทนรดอมบานสำไรเอาพระองค์มาจากยุคกุนเถอยิ่งเติร์ติกรงปารีจุมนุพระองค์ดำไปโจรวมขนงปีปอประเทศอาณานิคมได้เตร์เรียบจอมเนื้อตีกรงปารีเนื้อเปนุพระบาทนรดอมสังเคมท่าเนื้ออันเตร์บารังเนื้อตีกรงปารีอาจหนึ่งตัวตัวสกอพระองค์มาจากยุคกุนเถอจีอาณาคตได้สลบไม้จีมันขัน ตนตายพระองค์มาจากยุคกันเถอะผมแม่นจีเนจเจไอปอบตีพระองค์ยืมมนุษย์มาเนจได้เชื้อแต่เลือกกาเตียงตรังคือเมียนจุ่มเนื้อท่าบารังเนื้อที่กรงปารีอาจหนึ่งช่วยโรคยุติถอยจูนพระองค์ชีวิตเอากะบนปีปวนุเนื้อที่กรงปารีพระองค์มาจากยุคกันเถอะบ้านประกอบอนุสารณะมวยเต้าเอาอย่างยะเถอะบารังในขนมอนุสารณะนุพระองค์มาจากยุคกันเถอะ เลือดระดังอมปีอมเปอร์มันกู้กอบใบระบอบเรซิดองบารังตือปริจใบดาระบอบพระองค์ตามระยะเนี่ยซาโรโปดอมเมียนบารังเอลฟิกาโฮมันเนี่ยได้สมัครตรองหนึ่งลุงนรดอมหายได้บานอ้อมดำนาพระองค์มาจากยุคกันเทอร์มอกที่กรงปารีสำนมเรื่องยุคกันเทอร์ก็บานประตูเหลืองกาเซตบารังเอื้อมัดตัง ขนมเล็กจบสายไงตีดอกมุ้ยโตอ้อยนำมาป้อนปรำบุญร้อยบานยกเรื่องนี้มกจบสายจีไฮทเวอร์เอาเนี่ยอันตรึกบารังตรึกบังคอมจัดจัดวิธีนาการเจียกำหัดคือดอกโหดเนี่ยดำนางในกองปีเจียเจียบังตอนปนแต่ในที่บังพอดเรื่องนี้ก็สงบสงัดตื่นวิ่งตั้งวิปีนูมกบารังสอบขึ้นพระองค์มาจากยุคกันเทอร์นะ หายทั่วไว้ครบแบบอย่างดำใบเรียบจำดักพระองค์มาจากซีสุวัตเอาสนองฤทธิ์ใจมาดองสมน้อมเรื่องยุคกันเทอร์นี้บานตรื้อเนี่ยสลายเกลี้ยงประวัติศาสตร์บารังชมุกแพร่หลามองส้มมันจะมันแทนถาในเป๊ะได้เรื่องนี้การเอื้องบารังในที่กรงปารีบานส้มเอาล่วงนรดดมบัญชีเอาพระองค์มาจากยุคกันเทอร์เวอร์ตรับตือสลบขมายวิ่งเจียบันตอนปนแต่พระองค์มาจากยุคกันเทอร์ปุ่มเพิ่ม หายบรรเทาบารังดะมนุษย์เนี่ยเซิงเตี้ยในขนมกบเต๋อได้เตร้นวอมพระองค์เตยสลบมาพระองค์จองบรรโตกาต่อสู้ในที่กรงปารีเตียดปนใต้ในที่บังพอดบานเตยบารังนิรติเตยสังหะบุรีในทั้งไงมาเพย์พรามบีซาชนำมาปอนพรามบุญร้อยบุญลุงนรดอมบานโจจีวงกุฎ ในชนะมาปลนพระบุญร้อยดาพระองค์มาจากยุคกันเถอะบานเยียงหมอกที่กรงบางเกาะขนงกูบ่มน้องหมอกบรรทอกาต่อสู้ในสลบใหม่ผลใจปีเปนูหมอกเกิดขมิ้นดำนั่งอาไว้แต่อ๋อปีพระองค์มาจากยุคกันเถอะในเปิดได้พระบาทนรดอมเสาจีวงกุฎตื้อเรียกดังบารังอ๋อรีเดอร์มดบานเรียบจอมประกาศเอาไว้พระองค์มาจากซีสวัสดิ์หลังสนองเรียกเจ็บบรรทอน
phần tái tòi tại bì chân nam cà rời mô cư nơi thằng ngày mà phây phạm bì mê xá chân nam mà bọn phạm buôn rơi phạm mùi. Từ bà ông bàn trở rìa chìa phí sạch. Rì ái bì thi rìa chìa phí sạch ní. Bàn bà phật tới cà rộng ạ thật bà tay rộ bò lô bô bù. Đại bì nút chì ạ kẹt thi xa phì bà ràng nơi ân đi chân. Bà bát xì xò vát bùm miên nè dục bái đôi bà bát nè rô đông tê. Khó bì gung nổ đóm đại khách khom rã xa tơ gây dạp hiệp rô viên xìm nâng bà răng. Hồi đại sân khơm tha, vò tầm miên bà răng nơi ân đi chân nâng trớ bình chọc khôn nông bì chạp chạp. Bù tại cho gần na to xú miên con bà răng khẳng khá. Hương xì xô vật miên chùm nư tha, miên tài bà răng tê. Đại ai prai khai bà tê con bì chía, ai tơ chia bà tê mối đo tùm nướp nơi khôn nông đóm bòn. Hết được này hai bạn chị, nơi khốn nông rích chạy cá rồi bỏ bà ổng cứ bị chân nằm mà bọn bàm buôn rồi buôn tới đó chân nằm mà bọn bàm buôn rồi mà phê bàm bí. À, phí cơ lắm cây tùm rúng bàn bà bật tớ đau sô vật tại phiệt. Chia mũi gương xì sô vật, rồi tới con phụ chí bàn bó chùm hiến dáng sân xâm chú bố tớ rô phiếp xa mây tùm nướp nây sát tà vót tì mà phê. Khi nhóm năng nghỉ dễ riêp rộp, ông bí xa cà mà phiếp tùm nướp cầm ní chia bàn tọ bàn tọ mọc tiết nâu bê cầu. Nơi sắp đà ní, nhóm sông nị dây tiệp và thóm ông bí bất tạc ca xâm khăn, đại ca miền lỡ nơi khu nông riêng lương xí xô vát, bởi ông tiên bởi vật tòa rạp bó sạch mai ông ní, miền sạch đây đôi tỏ.